0: วนยาวโลนายนักรกนาพีเอ็มมุนากอนกัลกิมักงูรานามิรวาโล
1: เซนซิสจ้ามาริกิกาเดียงออกุสโตน้ามันยุกาวร์ปัมกงวนงูรินยลิกุงไกอุนแพลนรีซอสสกุมาลาคอมมูนิตี้สกูปะเลยามาลานักคนวันอัลนาปรินิตบุโลทรานสปอร์ตน้ากรบาลังเฮลท์เซอร์วิสส์มาริกิวันอัลลิมรินิตฟิลสกุมาลาKiko Budpoloko Bingur Bushmur Kabala Sitilil Limurung Janit Limurutungama Nukung Sensis Nguya Warpam Uniensa Metrislika Nindumaram Nungo Instructions Kalki Uninel Janito Visit census.abs.gov.au Authorized Ja Australian Bureau of Statistics to Canberra
2: Kamandamora Yulmur Radio Check it out
3: Yo, what's up, Pick?

0: ด้วยยังไงว่าโลน่าในครอบนะไอเอ็มวันนี้ตัววัลลุนักอะไรบุ๋มไม่ยันเรื่องโลกังไงจะวัดตัววัลโล
1: เซนซิสจ้ามาร์จิกาเดียงออกุสโตน่ามันจุกเอาวัดพัมกงวิ่งวันนี้เลยคงไงอื่นแพลนรีซอสส์กูมาละคอมมูนิตี้สกูพลังยามาลานักคนวันนั้นเป็นนิดบุโลทรานสปอร์ตน่าคุณบาลังเฮลท์เซอร์วิสส์มาร์จิวันนั้นเป็นนิดฟิลส์กูมาละคิกโก้บุตรปลุกโอบีงอร์บุชงอร์คาบาลาซิตทิลิลลิมรุงจานิดลิมรุตงามะโนคุงเซนซิสงอยาวาร์ปัมุนิเอนซาเมทริสลิกานินดูมารัมโนอินสตรักชั่นส์คัลกีมุนิเนลจานิโต Visit census.abs.gov.au. Authorised by Australian Bureau of Statistics to Canberra.